บิกขึ้นทางทะเลได้นะทะเลเดี๋ยวลูกหนูอยู่ตานนาโพลาจะมาแก่ขยำเกาะเกาะได้นะขยำเกาะเกาะได้นะสิงปาลิมาปาสีกาซาปาสีฮัลโหลปาสีโลมันมโนะตัวโยโอ้งแงงบวกบังเกกมานี่บวกบังเกกมานี่ปีจีปันตาโมยังตั้งตามอยู่ดุนะบวกเลยดักโดสุตั้งตามระวังปากไปนี่ตรงสากบวยบวยละติหมอกหมอกยังไม่รู้สอนแต่งโบนี่โบวงสลันติกสันติกนงโบนี่ป้าไรอาวาตต่างสลายใดละละมันกวากบุกิดบุนงติงอี